0: มาแล้วชาวยีอีอำเสียมลาบมาโอ้งลาติโบลอเรฮลอเบลอมาลอลอกาบังกาบังยันยูเรียลสลาปมาติโบเอมาเอ็มกอเรงดากิงเคเคนราบีเอยาอากออะลายอมบูดอากอยอมเกิดคลอยดีกบาลีก็ลอเบ็ดบูดนาบูดนาโลเฮลชราเอวาดอเบลอยาฮิวาอากอลาฮาเยอากอฮายวาฮวาซาปลาอนุฮเบลอเอฮีเอโยยาดีเอยายาจาดีเอปาปอเสลอมาแล้วเจ้าแนวอยู่ดละอากออากอวลาซาไลไรไฮมาง่อยเออรอดูฮะเบลอย
1: มอนมอนอาเซอาเซ